0: ແມ່ມືແລະດັນລະໂຕແຮມກໍາເດກະແຮກັນນາໂຕງຈິງຊາສະນັ້ນອະໄຕມອກແລະທໍກຶດເລນເຫັນມັນກໍບິງກັບມັນກັນມັງສາຈໍດະແຮມໂຕງຈິງເບລາກະພໍແດລໍາບູນນາໄປລວງຕິລູກນູກແລະດັນໄນຈິງສາຈຸມນີ້ລໍາໂຕເວດໂຕງຈິງກະພໍແດລັກດັນມືແລະອັກຍາຍຫ້ອງອະສໍາແລະອະໄຕອີຈິດຕິນ
1: อะไดมอเลมเนกโตตวงจิงหะจันปันเปมโตพอได้คับเพนก็กระแหมตวงจิงก็ได้ละก็กระแหมยาปตอริก็ยาปตมก็จิเบอร์มอยบางฮะก็จิจิงโซอันไหนก็ยาปโซอันก็ดอกจิโซอันตินอันใดอันไหนก็ฮือนอันอยู่ตับในอันใดและน่ะแต่ละตวงมอไหนี่ปันน่ะแต่ละตวงดําบ่ว่าอะโซมก็จิ
0: ดมจบเบงหะได้ลำตัวแรมเกิดในกาเท่าตรงจริงโอสายบรอปกตัวแรมตรงจริงมาแล้วตัวไม่ปูระยะลำบวนด้วยความต้วนเนื้อเกาะดังเป้าเหล่าดังยับปิมดีงายจักตัวแรมในปลาและลูกไกลแจงมังกำด้วยความต้วนลำบวนเมื่อในมรามอดสายปูตรงจริงพอได้ลักลำรวยมลันเตนับ มึงดุมปะตัวแถบในละมอลูเฮมด้วยเท่าก็ไกลกระโดดบุญตรงดังอยู่ดึงปวดปีตีดุมปะลูกบุญมันเป็นตอนนั้นมันได้อาเต็มด้วยบนสร้างเท่ากระปะตุ่นยมพันมึงเพราะเกรียบเยอะและดันดิมลาคุณครูทารกระดึมอยู่หน้าบ่อนี้ของพงศ์ได้ลักเกณฑ์ดุกใน
2: จังกระเตอแต่พงศ์ได้ลักกันเมาไกลกิรลำไกลเรียมนะ เก่าลำหายกระพรวยเก่าคังตามตันเนี่ยอยู่เกลี่ยเมื่อแฮมเปอร์แฮมปะเท้าแฮมเปอร์ไปจักเกี้ยเมื่อนายมโตมุกเกลี่ยดิ้งและนั้นการนายหลอมโตพงหัดได้เบียดเห็น
0: ลำยันแต่ผังในลูกงามกระทำอาตุมหัดดาวพระกบุญสร้างบาลบุญมาทวดปักเล่าอบหัวตุ่มตัวแรมตรงจริงก็ตัวชวางก็ยิ้มแสตุจวัดได้ลักมุ่งด้วยอยู่แบะมอตัวตุ่มแรมตรงจริงและนันซาตัวแรมก็ตัวชวางบรองะในกัญญมอมด้วยละจุยถุงเกลมด้วยและความต้วนมึงตัวไม่ปวดตรงจริงก็ตัวบุญเตะลูกบุญมึงนันรุมกวบเกรียบและดันดิ่มลาคุณครูถากระยุ่นหนักแบะกริ่งลันตับกระงือ ตาเลยลอแรมตุกตัวช่วงมอแนมโตอันใดฮารินเนียดูเตะบนท่าไอปองอยากเสียบังกตัวแรมกตัวในอันใดละเท่ากระเห็นกับคนครูทารกระยุ่นนับโปอันใดแจ้งมั่งบังกตัวแรมในอันใดมาเท่ากตัวจากแซมเปิมดะลำตุ้มเริมอักบังบุญฟัลกอมจริงและดันจังลำตัววิทย์กับพวกได้ลักเกลิดใจ
3: ดอกในแห่จังเมื่อเกิดเฮกกระเตื้อเสร็จเมาเนาะเรียมนั่นเนาะเรียมมุมได้เยอะหมกบาฮารวยโอ้ไปเกิดสกิลดัมเม่มาตะเปียเกิดโปจังเรียมและเรียมและดอกเตืองดอกเลิฟนะฮะเกิดได้นั่นดอกโตพงหะได้แบบบวนกระดอกดอกโปเท่าและนั่นโตดอกพงหะได้นั่นเสกกระดอกเกี่ยวกับโปนั่นจริงและนั่นแห่นาทีในที่ฮือนั่น
0: ดมเอ็นแนงกระต่อชวางอมอตีกระบะโอ้ลำไกลเตปกดลำเบิ่มดึกบนสายอยู่เบี้ยลำกริงลันดับกระงือเติมมอมเกาะจริงแกล้มอักและลำปูลมอยนาจริงชากระวางดึกบนซ้ำอับใหญ่กระต่อชวางเยอะเอ็นแนงกระต่อในดีลักและหกุมกัวผัดดำดึกบนสร้างและดันห้องตัวงวยอมอกวนเบี้ยอมอตาลุ่มด้วยโอ้ ชวางจริงแอนแนงกระโดดกรับจมด้วยจังกระโดดอักษะไอ้ลำตุ่มกลืมกอมจริงแกลมอักและลำปูลดุ้มจมด้วยกระโดดชวางกระโดดลุยกระวังเวลชวางกระหน่างดุดรำด้วยชวางไอ้ใจเลื่อมด้วยนาวเล่ามึงก็พองไกลอยู่กับงานได้จึงลังลังหลอรายกระจับอักได้ละ
3: ตัวจักตัวไกลแรมกระต่อสนายไปเกิดพุงไตเบอร์เทไอไดในแถวกาลตัวไกลกระต่อมูในและแคลไปตัวไกลกระต่อในมอลึกอ่ะตัวตีลูตรินไปไตก็ตีละเมื่อไตกระต่อเมื่อในแถวเมาเมื่อตัวไกลกระต่อได้จังกระไตมโตในแถวตีมาเบิดทางพุงในโตกับพุงไตเมื่อใน
0: อเมยกนองฟัลบวนมาถวดดุดโอ้ลำตุ้มตัวในแก้วดุมปศาฟัลลำจารตักลักปอกและลุ่อตุ้มตัวแฮมตรงจริงดุมแอนแนงกระต่อดื้มอยู่นาไอปูลไปกุมด้วยแจมกรากลายกึดตัวกลายบุญมึงก็พังตุ้มปศาฟัลมึงก็มจริงอตุ้มแฮมบ่อตีตุ้มลูกบุญ nô cái này chim em nàng có tội chuồng quần mau để nằm kẹp yêu.

0: Bihdor ke jup lo tapan thun roi ka han kai ka ne san sai ka lan char roi dop lo ke jup lan ke jup thun se bo tapan itu pap lo ke jup roi dop lo ke jup lan ke jup thun te ba dop lo nam ka nang bra dang ka nang bra sang chi e ka nang bra mat ran to quốc Việt Nam dum ka nang thar bra e puria bi tam de won sang dum yo na cha ra tak lak Bihdor na nao le nan pom pim yum ka klae trum quốc yum prang bang tum ni chong ka tang san asem lai ka lan char ka han kai ke ka han tua tom และนั่นตุ่มนี่รวมกวบกับเราะกัดมาคนนักครูจักยาวนับแอร์เดอร์กันเนาะมาเกรเปียหังดุมปรองหักคลาสิบน่าจอยมุกรูดลังปากไหลติบนี่รวบประตูตื่นกันลันจารก็แซมมดิสันแซมไลกะหันไก่เก๊กะหันตรวจตอมนั่นจริงไกลขับแจ้งเราไปถ้าบรอกระตือนไงจักมันกำลังถ่ายบรอกระนุกนาและดันจิ้งจำเรียบบนซางห้องตุ่มนิสันและแซมไลกะไกลนุกเงียอยู่นะมลุลีระลันจาระเฟสสันក្លែហេដរកងាហ្រេណៃលំឌីអាយទៀពេហទុំកលីនុកេតេណាប់ជួយលួយកណះគ្រូកាច់ម៉ាក់បំឌីអាយទៀខាប់កលាន់ចាក្លែម៉ាក់មួយកពុនឌីរុំទាំង4សាងលាន់ចារតាក់ឡាក់ប្រឹមត្រង់សៀមថារក្រេះលាឡារអដុខដរណៅក្លែត្រុំគួបយំប្រងមឹងទុំនេះចង់កតាងសានអសែមឡៃលាដានទុំនេះត្រុំគួបក៏ប្រក់លាន់ចាដេកមៀរជីធុនណាក់អាយលាដានក្លែទេពូកលាន់ចារវៀតណាមក៏ចាប់កតាង
1: ลุมก็ก็คุมรูปอุ่นสร้างแล้วนะมิ่งกับขับเองด้วยกับเด้งกลางจำดวงรูปห้องไกลเดเมืองรักแหลมเราและนั่นจำดวงสับลุ่มดวงรูปตักลักลำจำดวงรูปในหมอตื้มตาพลสนัยไกลก็บินเฮิมเท่าตื้มหัดจำตรนกับประจับพาประกับกระหนดรู้กระแองควากระนังประด่างจารวินที่จิ้งหานาวเซินดุบยมนังกระกุใส่กระหนกกระนาดหลังกาดีมาประรูปตังเกรดแรงหนังจัดสร้างเต็ดกะไกลแอร์ลิปไลท์ลำบวนสร้างกว่ารอยตบลูกสามหลังกระจุกระนังกิดแก่ประดังจ่าแตกลักโกมจริงไกลกระบินหันเท่าตึมจำตนกะประจำแพกระดาตุหมาประลอยหาจำโกมจริงติดนกมกบหังดงรูปตุกะตึมปัวสะวาลนาวติดนกกระบินมอลตึมดงจีหุ่นที่เชียงหัวกระแองควากระนังประดังจ่าโฮทิ้งเว้งเท้าลำกระนังกิดไก่ประดังจารกระแองควากระนังกิดไก่กระนังประสังเจแอจารตรังตุงเหียงลำกระนังกิดไก่ประดังจารควากระนังกระเซมตรังประกระนวะลำกระนังประดังจารบุยเทนตวางลำกระนังกิดไก่ประดังจารควากระนังประสุลเมนไปยัวกระดับนังมาประมราจาร
0: ตีนกับเป็นปอเป็ดล่างกับกระนำก่อมจริงปลอกกระนอลำกระนำประดังจาร์เฮิมทอและหัดจำจนเมืองกระนังเกตกายประดังจาร์มก่อมจีฮิปูลกับซิมเมนหัดจำดีกับยาจาร์ตักลักเมากับจุดองจีลำนันหมอดองจีเลื่องเหวินบิงเทียสลำจุงอุ่งด่างควากระนำประดังจาร์ควายปูลเป็ดลาคุกหอยจาร์งาควายปูลหุ่นที่เชียนหัวกับแองควากระนำประดังจาร์งากับแองควายปูลเหวินถึงหายลำกระนังเกตกายประดังจาร์ควากระนำก่อมจริงปลอกกระนอลำกระนำประดังจาร์งากับแองควายปูลฮิปูลกับเซมินมอจะดูกับเจมินก็กำลังกิดกายประดังจารมหัดำตุนก็มีกายระประตุมกระกระติบดำเทือบนสังมกรำดีประดังกำลังประสังจีเอกตังกับจับกลมทวมกับเซมินหัดำเน็กมาประดมหัดำประดูหัดำเซมกระหลวยงาประพนมอเจ้าและนันดมหัดำประพนมังจารหลวยงาประกับเซมลังฟิดไล่ดมหัดำประไอเตและมอเจ้างะมกบเบ็ดโตแรมดีนังทอหลวยงาประกันวะเกิดคนอัดรู้มก่อมจริงไกลกับเบนกับซูลมินในปายัวกระดับหนึ่งมาปลอมเราอาตินุกับเบนในเมื่อปูเปล่ากับกระนำก่อมจริงปลอกกระหน่อลำกระหนึ่งปลอกด่างจาร์เฮิมทอและดุมหัดดำจนมังกระหนึ่งกิดกายปลอกด่างเกอปลอกดับพากนาจุมาปลอกเลนันจาดองจีจันซุนตุกลำกระหนึ่งกิดกายปลอกด่างฟัลควากระหนึ่งปลอกด่างควาหอยดองยันเซนฟัลโฟเอียนปันงะปลอกตีกระหนึ่งกระเซียมลำปลอกกระหน่อลำกระหนึ่งปลอกด่างจาร์เปียงะกระแองควากระหนึ่งกระเซียมลำปลอกกระหน่อลำกระหนึ่งปลอกด่างจาร์เจ้าดองจีจันวันตันลำกระหนึ่งประดังจาร์กระยังควากระหนึ่งกระเซียมลำประกระหน่อลำกระหนึ่งประดังจาร์มุดลำกระหนึ่งกิดแก่ประดังฟัลและนันปันประหะควากระหนึ่งประดังฟัลฟูเอียนเกลทุนตัวปอดตัวปริมาตัวปอดหลบลุ do đồng chí gia toàn này nhuôn làm cân nặng bọt đáng cha là các em khoa cân nặng bọt mặt trận tổ quốc Việt Nam cha khoa bồi bị cùng nên ngã lọt mà cha bàn bọt ngã các em khoa cân nặng bọt tôm plang bọt cà đi cha là đàn yêu lạch nếu buồn sang làm cân nặng bọt đáng cha do đồng chí hờ sang nia làm cân nặng bọt đáng cha khoa cân nặng bọt đáng khoa hội đồng nhân dân xã em trớ bàn bọt tê cân nặng bọt mặt trận tổ quốc Việt Nam cha biểu lời ngã bọt mò chao mừng cân nặng kết cả bọt đáng cha cờ tập phà con đã trúc nuôi mạ bọt giao đồng chí Nguyễn An Phú, các em khoa cân nông bọt lọt mà là đàn vào trên các chà, bàn ngạ bọt tì bùl kà xìm minh để gây giả chà tạc lạc. Giao đồng chí Phan Quang Phi, các em khoa cân nông bọt đáng, khoa cân nông bọt sang chị xã Tuy An Tây, bàn bọt tì bùl kà xìm minh để gây giả chà tạc lạc. Giao đồng chí Lê Đại Thắng, các em khoa cân nông bọt đáng, khoa cân nông bọt sang chị Val E Cao, bàn bọt tì bùl kà xìm minh để gây giả chà tạc lạc. Giao đồng chí Trần Duẩn tới, các em khoa cân nâng bọt tôm lăng bọt cà đi chà, là nạn yêu lạc nếu bọn xàm bọt, làm cân nâng bọt đáng chà, mất làm cân nâng kịch kè bọt đáng xa, bàn ngạc khoa cân nâng bọt đáng xa em trớ, cơ thuần tuệ bọt tọp lý mà tuệ bọt lọp lô. Giao đồng chí Nguyễn Minh Hòa, các em khoa tụ ngạc rạm ar cân nâng bọt sáng chế e chà, mất làm cân nâng kịch kè bọt đáng xa, bàn ngạc các em khoa cân nâng bọt đáng xa tuệ ăn tay cơ thuần tuệ bọt tọp lý mà tuệ bọt lọp lô. Giao đồng chí Đỗ Đức Hà, các em khoa cân nông bọa kết lăng kết lời ngã trả phèn con nông chà, mất lầm cân nông kết cài bọa đáng phàl, bàn ngã các em khoa cân nông bọa đáng phàl e cao gần thuần tuệ bọa đọc lý mà tuệ bọt lọp lô. Giao đồng chí Võ Kê Thắng, các em khoa cân nông bọa rụm tân mất lầm cân nông kết cài bọa đáng xa, bàn ngã các em khoa cân nông bọa đáng xa hòa phú gần thuần tuệ bọa đọc lý mà tuệ bọt lọp lô. Tên nô cà bên, bộ vệ la, cà gà nằm cọm chinh bọ cà nọ làm cà nông bọ đáng chà, lọ hơm thò tùm hàn trăm trôn mừng hội đồng nhân dân chà, cờ tập phà cà nà trúc ngạ khoa kết lòng bọ. Lệ năn tụ mạ lệ năn chào bọ cà đồng chí Hoàng Trọng Hùng, cà yên khoa tụ ngạ rạm ar cà nông bọ sang chi e chà, bàn ngạ cà yên khoa tụ bọ ngạ rạm ar để bùl vệ la quốc hội lệ năn hội đồng nhân dân chà. Tụ mạ lệ năn chào đồng chí Lê Phúc Long, các em khoa cân nông bọt thật kết hợp cho các tàn xem lại lãnh truyền thình chà, ngà các em khoa tụ ngã rằm A để bùa biệt là quốc hội lãnh hội đồng nhân dân chà. Khoa cân nông gọm chinh bọt cân nọt làm cân nông bọt đáng chà, lọ hơm thao hạt rằm trôn mừng khoa cân nông bọt sang chị A chà. Giao đồng chí Y Hương Nia, các em khoa cân nông kết lăng bọt bạc ngân chà, bàn ngà các em khoa cân nông bọt cân xùl minh bài dọa cân rập nâng mạ bọt mạo. Giao đồng chí Nguyễn Hoàng Phúc, các em khoa cân nông kết lăng bọt bạc ngân chà, bàn ngã các em khoa cân nông kết lăng và tùm gra Phú Yên. Giao đồng chí Nguyễn Thế Hậu, các em khoa cân nông bọt đáng, khoa cân nông bọt sang chị xã Hòa Phú, ngã các em khoa cân nông bọt đi cây dạ lần chà rạc tạc lát. Giao đồng chí Ngô Văn Tường, các em khoa cân nông bọt kết lăng hà rạ bọt ngàm kra cân nông cân tăng ịa tạc lát, bàn ngã khoa hi bùl kết lăng nửa mạ bọt cân nông bọt kết lăng hà rạ bọt ngàm kra cân nông cân tăng ịa tạc lát. Giao đồng chí Lê Danh Thắng, các em khoa cân nông kết lăng bọt bạc ngàn chà, ngã bộ vệ la cờ cân nông bạc cân nông cân tê cân nông bọt thùng cà cân xù tạc lạc lê đàn bộ vệ la bàn bọt phôn làm cân nông bọt.
1: Ở qua rồi tập lúc xàm lần cái chú, đồng chí Huỳnh Thị Chiến Hòa các em khoa cân nông bọt đáng chà, khoa ai bộ mạng bọt mổ bạc cờ cà lại kịt cài, trốt xàm xem cà cà lại lê lan cun cà bạc, đi cà tàng bọt chục lì lan, loài ngã tùm hạt đạp bọt làm chà, gây lăng cà lại cà bình, cái nhằm cái xem lăng vết cà lại loài ngã bọa chục lì lan hằng tướng hạt đạm bọa mò chào cái xem lăng mừng ấy pull tí nọ có bên tướng bộ bị là hầm thầu lé cái này loài ngạ tướng cái này lì lan cùn cả bạc biết thằng năn mò tướng đạm nách xem cra chẳng cả bọa chục lì lan mò loài ngạ dội si rồi lần cả cha biết thằng năn mò tướng hạt đạm nách xem cra chẳng cả bọa chục lì lan mò loài ngạ yo si rầm lan cái chạm trôn blue ram phim rác lại cái bên đồng chí Huỳnh Thị Chiến Hòa cái em khoa cân nặng bọt đáng chà ghét cài tiêm nơi làm bị bồn mạng bọt cái xem lăng cái chắp tiêm đạm bọt mò chào cái lăng bên trút xa loài ngạ mà làm xe cái lệch lan cùn cả bạc tiêm cân nặng thảm bọt rùm tôm lăng xe tiêm cái lệch lan làm nặng tùy ngạ mà mò ra vịt lệch hằng tím cây trồng cao mừng tím xạ vàl po rụm tăng pe hầm xeer tím cây lệ cả bác đồng chí cây ăn khoa cân nặng bọt đáng chà kít cây lõm đi cả tang bọt chiều nô bạc chục lì lan xem cra tím hạt trạ cả chuột cả trâu hầm thau cả cây ngạn số loài dọ xe trạ phèn cả nục cả na
2: bri peter cái chú lúc tụ bàn thôn
1: รวยพงคานกาแก่นุสันสำไลกลันจารรวยตบลูกจุมลังกจุทนใส่ปอตบันตุปะปลูกจุรวยตบลูกจุมลังกจุทนตัวไอปอตบลูนำลำรวยตบลูสามลังกจุดงจีหุ่นที่เชียงหัวแก่แองควากระนังพระด่างจารปิดทางไอปูลมาพระมึงจารนาวจวัดเชิญดุบเยิร์มดังกะกวาดใส่กระนกกระดาษหลังปลาเนื้อรูพระตุตื่นกลันจารตีตึมสะจุ่มการและนันกวางฟู
0: อีปอลมาพระนาจวดเชิญกะหันไก่แก่เบคขันลุงและนันกะหันไก่แก่ฟันท้ายเรื่องดวงเตสะจุ่มการกะหันไก่แก่ฝ่ามควางทองและนันดวนงอกหิวดวงเตสะกวางฟูดมกะหันไก่แก่หมดนางไอกาแซมแลมังตัวพระสากันตรีตุตุกเกมาปลุกกันจุกันตรีตุเตยตุ่มนกนาจวดชื่นดงชี้หุ่นที่เชียนหัวกระยังควากระนมประดางจานเอโมกัญญาแกลเสพประแซมไลเบนักแกลเท่ากระงาห้องแกลรุมกวบยมปรองบังตุ่มกระหันสนะใส่กระลันจานดุมกระหันในกายแก่กระหันตรอตัวกับยวยกระหันสนะแซมไลกระลันจานและนันก่อแสดูประตูตื่นกระลันจานดงชี้กล่ำกลังด่างกระนกนาและดันรีบวันสางนันนาฮัตเตอร์เกิดตุ้มแกลดรุมกวบยมพร้องบังตุ้มกะลินุกไอมาว่าเมียดสันและอาศัยลำตุ้มแกลกระตึงปลำแทงเงยอยู่หน้าเกรมกลางลันจารดงชี้กระยังควากระนงประด่างจารกิดกายกระนงประด่างกระนงประสานจีอาหยับคืนละพิมดิ้งเกรดหลังจากแกลเตี๊บเกิดตุ้มเกาะใส่กระนงขนาดหลังปลาดงชี้หุ่นเตี๋ยเชียนหัวไอ้มือตุ้มเกาะใส่นานาวเสพระลำเดกยารขนักรูกัดมังยิงกลุ่มไงเปียกนับโจตุยเรมรวยงะ
1: กว่ารอยตบลูสามหลังกิจูอปูลมาประมึงกระนังประด่างหอยดองยังยังกระนังประสังเจแอกระนังประมักจังตัวกู้เวียดนามจารมึงดงจีอียังกรีในกระนังกระแองควากระนังประด่างจารควากระนังประมักจังตัวกู้เวียดนามจารแงควายปูลนาจวัดเชิญดบยำนังกระตุ้มกุศัยกระนุกกระนาดหลังปลาลำวาลบุญโฮเล่นอันสะปังจังอีปูลนาเชิญหังกุศัยวาอีบุยเนกตัมนางกาเกอมาปลุกสากเด็ดตุติวาลอันหลักเล่าวาลบุญโฮอปรองพัมธิตัมนางกาตัวปลุกสากเด็ดตุตมมพงโรมากรึและนันโยเอดาวระดิโอซินหังนางกาเกมึงตัวปลุกสากตุปะปลุกเด็ดตุตุติวาลอันหลักเล่าวาลบุญโฮวาเหวียงทีงันนางกาเกปะปลุกสากเด็ดตุและนันวาโงหงไพนุ่ยมาประกาศมังโยเอดาวรอดิโอซินหังนังเอกามึงปะปลุซาตุนำปลุกติดตุจีตัวตกติลุปลุตัวสะปองจังสะไอนาเซินตีตุ้มกุ้ยไซดงจีอียังกรีในกระนังกระแองควากระนังประด่างจารควากระนังประมาดังตัวกู้เวียดนามจารไอมุกกระนังกระยากระไรสวยปราสำไรกระไรหาติปตามปิดทั้งนั้นปีเอ็นตากระไรอันตรกังงาหังกระไรรุมกบยมพร้องมึงตึมขันกายแค่มนุษย์รูประตูตื่นกลันจารเล่นอันกวาดใส่กระนกกระดาษหลังปลาเอากว่ารอยตบลูกสามหลังกระจูไอปูนมาประมึงกำลังกิดกายประหอยดองยังยังจารมึงดงจีตือไทยยางลำกำลังประด่างจารกระแองควากำลังกิดกายหอยดองยังยังจารแงควายปูนนาเซินดบยันดังกระตึมกวาดใส่กระนกกระดาษหลังปลามนุษย์รูประตูตื่นกลันจารตีตึมสะกรงนางเล่นอันผู้ส่วน
0: อีปูลนาจวดชื่นหังกว่าใส่เมียดหวางเหยียบบิงกะหันในไก่แก่นังสะปันพุทธากระดิตุและนันออนลำซื่อนังไก่แก่ป่าพุทธากระดิตุเตี๋ยสาวกรงนางออนจันอันนิ่งนังไก่แก่เกิดจุดพุทธากระดิตุและนันออนเลืองหงฟิกนังไก่แก่นำพุทธากระดิตุเตี๋ยสาวฟูส่วนตีตุ้มกว่าใส่ดงชี้ตือท้ายสร้างลำกระนงประด่างจารกายังควาเกียรติกายหอยดองยันสันจารนาวจวดชื่นอิมุกกัญญาไกลเสวยปราไกลเดิมตาและดันปีตาไกลเดิร์กงาของไกลรวมกวบพิมพ์ปรองมังตุ้มกะหันไก่แก่กะหันรอตัวมลำไกลกรุกระตึงปลาดำแหลงเงียดอยู่นามกรำดิ

0: Bihter ke jup lo tapan thun roi kahan kai ke ni san sai ka lanjar roi dop lo ke jup mlan ke jup thun se bo tapan ne tu pap lo ke jup roi dop lo ke jup mlan ke jup thun te ba dop lo nam ka nang bra dang ka nang bra sang che a ka nang bra mat ran to ku Việt Nam dum ka nang thar bra e puria be tam de won sang dum yo na cha ra tak lak Bihter na nao le nan pom pim yum ka klae trum kuap yum prang bang tum ni chong ka tang san asem lai ka lanjar ka han kai ke ka han tua tom และนั่นตุ่มนี่รวมกวบกับเราะกัดมาคนนักกรวยจักยาวนับแอร์เดอร์กันเนาะเมากระเปียฮังดุมปรองหักคลาสิบน่าจอยมุกดูดลังปากไล่ติบนี่ดูปราตูตื่นกันลันจารก็แซมมิสันแซมไล่กะหันไก่เก๊กะหันตรวจตอมนั่นจริงไกลขับแจ้งเราไปถ้าบรอกระตือนไงจักมันกำลังถ่ายบรอกระนุกนาและดันจิ้งจำเดียวบนซางห้องตุ่มลิสันและแซมไล่กะไกลนุกเงียอยู่นะมลุกลีระลันจาระฟิสันក្លែហេដរកងាហ្រេណៃលំឌីអាយទៀពេហទុំកលីនុកេតេណាប់ជួយលួយកណះគ្រូកាច់ម៉ាក់បំឌីអាយទៀខាប់កលាន់ចាក្លែម៉ាក់មួយកពុនឌីរុនទាំង4សាងលាន់ចារតាក់ឡាក់ប្រឹមត្រង់សាមថារក្រេះលាឡារអដូខេដរណៅក្លែត្រុំគួបយំប្រងមឹងទុំនេះចង់កតាំងសានអសែមឡៃលាដានទុំនេះត្រុំគួបកប្រក់លាន់ចាដេកមៀរជីធុនណាក់អាយលាដានក្លែទេពូកលាន់ចារវៀតណាមកចាប់កតា
1: ลุมก็ก็คุมรูปอุ่นสร้างและน้ำหมิ่งกับขับให้เองด้วยกับเด้งกลางจำดวงรูปห้องไกลเดเมืองระแกลมเราและนันจำดวงสับลุ่มดวงรูปตักลักลำจำดวงรูปในหมอตื้มตาพลสนัยกลายกบินหำเท่าตื้มหัดจำตรนกับประตับพาประกับขนวดรูปกระแองพากระนังประด่างจารวินที่จิ้งหานาวเซินดุกยำนังกระกวดใส่กระนุกกระนาดหลังปลาดีมาประรูปตังเกรดแรงนั่งจักสร้างเทศกระไลแอร์ลิฟไลท์ลำบวนแซงกว่ารอยตบลูกสามหลังกระจุกระนั่งกิดแก่ประดังจ่าตะลักโกมจริงกระไลกระบินหันเท่าตึมจำตรนกระประจำแพกระดาตุหมาประลอยหาจำโกมจริงตินอกมกบหังดงรูปตุกระตึมปัวสะวัลนาวตินอกกระบินมอตึมดงจีหุ่นที่เชียงหัวกระแองควากระนั่งประดังจ่าโฮที่เงื้งเถาลำกระนังกิดไก่ประดังจารกระแองควากระนังกิดไก่กระนังประสังเจแอจารตรังตุงเหียงลำกระนังกิดไก่ประดังจารควากระนังกระเซมกลางประกนวะลำกระนังประดังจารบุยเทนตวงลำกระนังกิดไก่ประดังจารควากระนังประกระสุนบินไปยัวกระดับนังมาประมเราจาร
0: ตีนกกระเบนโปเป็ดล่างกระกระนำก่อมจิงปรอกกระนวะลำกระนำประดังจาร์เฮิมทอและหัดจำจนมังกระนำเกตแก่ประดังจาร์มก่อมจิงปูลกระซิมเมนหัดจำดีกระยาจาร์ตักลักมอกระจุดองจีลำนันมอดองจีเลื่องเหวินบิงเทียสลำจุงอุ่งด่างควากระนำประดังจาร์ควายปูลเป็ดล่างกุ๊กหอยจาร์งาควายปูลหุ่นที่เชียนหัวกระแองควากระนำประดังจาร์งากระแองควายปูลเหวินถึงหายลำกระนำเกตแก่ประดังจาร์ควากระนำก่อมจิงปรอกกระนวะลำกระนำประดังจาร์งากระแองควายปูลฮิปุลกระซิมเมนมอยจะดูกระเจมเมนก็กำลังกิดกายประดังจารมหัดดำตุนก็มดีกระยาประตุมกระไรกระติบดำเทียบบนสางมกระมดีประดังกำลังประสางจีแอกระตังกระจับกลมทวมกระซิมเมนหัดดำเนกมาประดมหัดดำประดูหัดดำเซมกระเลยงาประพนมอยเจ้าและนันดมหัดดำประพนมังจารเลยงาประกระซิมลังฟิดไล่ดมหัดดำประไอเตและมอยเจ้างะมกบเบ็ดโตแฮมดีนังเท่าเลยงาประกระนวกเกอร์กนัดรู้มก่อมจริงไกลกับเบนกระสุนมินในปลายอยู่กับจับหนึ่งมาปลอมเราอาตินุกับเบนในเมื่อโปเปล่ากับกระนำก่อมจริงปลอกกระหน่อลำกระหนึ่งปลอกด่างจาร์เฮิมทอและดุมหัดจำตรนมังกระหนึ่งกิดกายปลอกด่างเกอปลอกดับผ้ากนัดรูมาปลอกลวดนันจาดองจีจันซุนตุกลำกระหนึ่งกิดกายปลอกด่างฟาลควากระหนึ่งปลอกด่างควาหอยดองยันเซนฟาลโฟเอียนปันงะปลอกตีกระหนึ่งกระเซียมลำปลอกกระหน่อลำกระหนึ่งปลอกด่างจาร์เปียงะกระแองควากระหนึ่งกระเซียมลำปลอกกระหน่อลำกระหนึ่งปลอกด่างจาร์เจ้าดองจีจันวันตันลำกระหนึ่งปลอกด่างจาร์กระแอง